0: 3ZZZ 92.3 FM
1: 3ZZZ ขึ้น 92.3 FM
2: คำกะตีเตือนใจหากว่าพอมีกำลังก็อย่าไปหวังพึ่งพาไผต่อหน้าคือนำใจแต่หลับหลังคือบุญคุณ
1: ค่ะสบายดีเนาะท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกๆท่านพบกันอีกเช่นเคยเนาะกับรายการวิทยุภาคภาษาลาว 3ZZZ แห่งนี้ซึ่งมีข้าพเจ้าคำใสและกับบุญสวรรค์ทำหน้าที่จัดทำรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในทุกๆบ่ายวันเสาร์เวลา 16:00 นที่ 92.3 FM เป็นนี้เป็นยังไงเนาะก็อากาศก็คือว่าใครๆได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้ก็เห็นแสงแดดแดมื้อนี้มื้ออื่นมื้อฮือนี่ก็สิไกลเดแล้วแต่ว่ากันยังสิมีฝนตกมาเนาะตอนหน้านั้นแต่ว่าอากาศนี่สิเย็นเนาะสําหรับอาทิตย์นี้มื้อนี้ก็มีแต่14องศาเท่านั้นเนาะก็สิประมาณนี้เกือบทุกมื้อแต่ว่ากับบางมื้อก็สิลงต่ําฮอด12พุ่นดังนั้นก็รักษาสุขภาพเฮ็ดให้ร่างกายอบอุ่นเนาะท่านผู้ฟังได้ก็รักษากันก็ติดตามกันสําหรับอากาศแม่เบิ้นของเฮาในฤดูหนาวแบบนี้เนาะก็ถ้าว่าเจ็บป่วยยังกะไปหาหมอไวๆเนาะท่านผู้ฟังอย่าจะสะล่าใจเนาะแล้วก็ก่อนอื่นที่ว่าอีลืมกับมาเตือนอีกกันเตือนนึงเนาะสําหรับการสัญญาณสุขเสริญของทางการของทางรัฐบาลเพิ่นสิจะเริ่มทดสอบในมื้อวันจันทร์นี้เนาะวันที่27นี้สำหรับรัฐวิกตอเรียเนาะนิวเซาท์เวลส์แล้วก็ควีนส์แลนด์ฮะมันเวลาบ่าย 2:00 นเนาะบ่ให้ตกใจเนาะถ้าว่าท่านผู้ฟังได้รับแจ้งเตือนเนาะแบบขึ้นมาอยู่ในโทรศัพท์ของท่านนะเวลาบ่าย 2:00 อันนั้นมันสัญญาณแจ้งเตือนที่ว่าเพิ่นทดสอบเพิ่นสิเริ่มทดสอบแต่ก็สิใช้การต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพื่อว่ามีเหตุให้บ่มีเรื่องราวมันอย่างที่ว่าต้องเตือนประชาชนให้รับแจ้งมันอย่างด่วนมันอย่างสิมันก็เพิ่นสิแจ้งไปทางโทรศัพท์แบบนี้เนาะในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าในมื้อวันจันทร์นี้มันเพิ่นสิทดสอบทั่วประเทศเลยดังนั้นบ่ว่าท่านที่ปิดโทรศัพท์บ่แม่นอย่างนี้ก็สัญญาณโทรศัพท์นี่ก็สิแจ้งเตือนเนาะมันก็สิดังขึ้นมาก็บ่ให้ตกใจเนาะอาจจะมีโทรศัพท์ประมาณเพิ่นละ16ล้านล้านหน่วยเนาะที่ว่าคนใช้โทรศัพท์ในทั่วประเทศออสเตรเลียของพวกเฮาสิที่ได้รับแจ้งเตือนตัวนี้อ๋ออันนี้ก็เลยมาฝากอันเตือนกับท่านผู้ฟังเนาะกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็สําหรับข่าวที่ข้าพเจ้าเนาะได้เคยออกไปก่อนหน้าแล้วก็มาย้ําเตือนตื่มอีกเนาะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสําหรับเงินเซ็นเตอร์ลิงหรือว่าเงินเกษียณเนาะเงินบํานาญผู้เฒ่าหรือว่าเอทเพนชั่นเพราะว่าในอาทิตย์นี้เนาะก็ผ่านมานี้ท่านแฮงเกอร์เกนซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของ Service Australia หั่นได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วก็ชี้แจงข้อมูลสําคัญผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับข้อกําหนดของเงินบํานาญอายุรกรรมหรือว่าh pension สําหรับชาวออสเตรเลียนแล้วก็ผู้ที่มาอยู่แบบถาวรที่คิดที่ว่าสิย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนาะเป็นว่าอันนี้เพิ่นว่าระยะยาวเนาะดังนั้นก็รายละเอียดอันนี้ก็อาจสิเฮ็ดเนาะแปลว่าส่งผลกระทบต่อแปลว่าเงินเนาะที่ว่าเฮามีอยู่เนาะอันนี้ก็ให้มีเนื้อในแบบนึงมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ผลกระทบทันทีที่ว่าบุคคลนั้นสิได้รับก็แม่นติดแล้วก็เงินช่วยเหลือที่ต้องหยุดลงในเวลาที่ว่าเดินทางออกนอกประเทศเนาะมีหยังแดกสิ่งทําอิดนั่นแม่นว่าที่ต้องฮู้คือทันทีที่ท่านออกจากประเทศออสเตรเลียเนาะเพื่อที่ย้ายไปอยู่ในต่างแดนแบบถาวรหรือว่าระยะยาวนี่ก็แม่นระบบสวัสดิการบางอย่างนี่ถูกระงับแล้วก็หรือว่าอาจจะลดลงในทันทีก็คือเงินสมทบพลังงานนั่นที่หยุดในทันทีเนาะก็คือเงินค่าช่วยเหลือในส่วนของenergy supplement ที่ตึกโยะเอ้ยเนาะแล้วก็บัตรส่วนที่ว่าลดเนาะส่วนลดหรือว่าถูกยกเลิกก็คือ concession card บ่แม่นหยังต่างๆที่ว่าท่านใช้อยู่แม่นหยังสิเนาะก็สิถูกยกเลิกไปเนาะอันนี้ก็อันนั้นกฎหมายของpension supplement นี่ที่ว่าสิใช้บังคับเนาะหากเดินทางไปก่อนหน้าประเทศนี้เนาะเงินส่วนนี้นี่จะลดลงเหลืออัตราพื้นฐาน ตั้งแต่คือว่าวันที่20ของเดือนกันยาหรือว่าเดือนเซปเทมเบอร์ที่จะถึงนี้ยุดจ่ายทางทีหลังจากมือทําอิทธิวัฒน์การเดินทางออกไปแต่สําหรับเงินคือผู้ดูแลจะสิถึกโจ๊ะเนาะส่วนเงินช่วยเหลือผู้ดูแลหรือว่าผู้ที่เป็นแคร์เรอร์อะลาเวนส์เราจะถึกยกเลิกทันทีหากผ่านหรือว่าบุคคลใดที่การดูแลอยู่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนาะนอกจากนี้ก็แปลว่าเงินค่าใช้จ่ายทั้งการแพทย์บอหรือว่าขอตกลงการรักษาพยาบาลระหว่างประเทศเนาะก็คือแบบของแบบว่า reciprocal health care agreement นั่นเนาะจะแปลว่าธรรมดานี่ก็จิตึกควบคุมเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเนาะแต่บ่ฮวมไปถึงแบบกรณีรักษาโรคซับซ้อนอื่นๆเนาะแปลว่าท่านสิบ่สามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้เพราะว่ามันมีข้อตกลงระหว่างประเทศในการให้เงินช่วยเหลือแบบคือปัวญาติไม่อย่างต่างๆของทานไม่อย่างซิเนาะอันนี้แปลว่าในกรณีฉุกเฉินนั้นการทางการอาจจะช่วยเหลือแต่การเพิ่นมาเฮ็ดสูตรแบบคํานวณระยะยาวหั่นคือสมมุติเนาะคันคือทานอยู่ในประเทศออสเตรเลียบ่ถึง35ปีเนาะแต่ว่าเงินบํานาญนั้นก็สิหักหลังจากต่อ6อาทิตย์เว้าสิเนาะคือปัจจัยที่ว่าผลกระทบต่อจํานวนเงินบํานาญสูงสุดของทานหลังจากย้ายไปต่างประเทศเกิน26ปีนั่นก็คือที่เจ้าห้องว่าเนาะ Australian Working Life and Residence ระยะที่ว่าท่านใช้ชีวิตอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือว่าอยู่อาศัยที่ต้องเนาะในประเทศออสเตรเลียนี่จะต้องได้เอามาคิดไล่กันเนาะอันนี้แปลว่ากฎหมายนี่ก็มีตั้งแต่16ปีแล้วเนาะจนไปถึงเกษียณเนาะแต่ท่านก็เป็นเกษียณเลยเนาะคือในตังแดนคือท่านคือท่านใดเนาะอยู่ครบ35ปีไปเนาะอัตราบํานาญขั้นพื้นฐานของท่านท่านที่ได้รับในจํานวนต่อเดือนหากยังผ่านเกณฑ์นี่ต้องเบิ่งอีกว่าผ่านเกณฑ์อื่นๆอีกหรือบ่เนาะหากว่าบ่ฮอด35ปีแต่ว่าเงินบํานาญของท่านสิถูกปรับลงสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีระยะพํานักการทำงานหรือว่าเฮ็ดเวียกอยู่ในประเทศออสเตรเลียนี้ได้20ปีหลังจากอายุต่างประเทศเกิน26อาทิตย์แล้วเนาะก็เงินบำนาญก็สิลดลงได้แต่20ในส่วน20ถึง35นั้นเนาะอันนี้นี่อันสําหรับว่าย้ายไปอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นี่แปลว่า working visa นี่แปลว่าสิก็สิบ่ได้เนาะแปลว่าเพิ่นสิคิดได้แปลว่าต้องให้อยู่เกิน45ปีขึ้นไปไม่อย่างซี่เนาะต่างแบบเงินบํานาญที่ว่าอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์นั้นต้องมีข้อยกเว้นเนาะเพราะว่าคันไปอยู่นิวซีแลนด์เป็นสิต่างออกไปแล้วก็ปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆเนาะที่อาจจะเฮ็ดให้เงินบํานาญของท่านแต่ว่าถึงมีผลกระทบนอกจากระยะเวลาที่อยู่ในต่างประเทศแล้วเซ็นเตอร์ลิงนะก็ยังคงนําเกณฑ์การทดสอบรายได้และก็ทรัพย์สินหรือว่าที่เพิ่นห้องว่า income แล้วก็ access test นั้นมาคำนวณสิทธิ์ในการอยู่ต่างประเทศของท่านเส้นเดียวกันเนาะอันนี้เงินบำนาญนี่แปลว่าจะสิได้นับเนาะเพราะว่าคือสมมุติเงินบางคนอาจจะมีเงินบำนาญต่างชาติเนาะหรือว่าจะหับเงินจากประเทศที่ย้ายไปนั้นเนาะมีเงินอย่างเพิ่มเข้ามาไม่อย่างสิก็ต้องได้มาคิดไล่เนาะต้องได้มาถือว่าเป็นรายได้มั้ยพี่การซื้อขายทรัพย์สินการขายบ้านอยู่ในประเทศออสเตรเลียหรือว่าการซื้อเฮือนเนาะหรือว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างแดนก็คือสมมุติท่านไปซื้อเฮือนหรือว่าซื้อรถซื้อแม่อย่างนี้เนาะจะต้องได้ถูกนํามาประมูลเป็นทรัพย์สินใหม่เช่นเดียวกันเนาะและการขอตกลงระหว่างประเทศต้องตรวจสอบเงื่อนไขเฉพาะหากประเทศที่ท่านย้ายไปอยู่นั่นเนาะมีข้อตกลงประกันสังคมระหว่างประเทศหรือว่าที่เพิ่นฮ้องว่า International Social Security Agreement ร่วมกับประเทศออสเตรเลียหรือบ่เนาะเพราะว่าถึงทางออสเตรเลียจะมีแบบว่าเงินจ่ายค่าบำนาญให้ท่านในทุกๆ4อาทิตย์เนาะสำหรับการที่ว่าท่านย้ายไปอยู่ในระยะยาวนั่นเนาะแปลว่าถ้าว่าประเทศใดที่ว่าบ่มีข้อตกลงอันนี้นะกับประเทศออสเตรเลียนี่ก็บ่สามารถ41ได้เนาะนั่นก็การที่ย้ายไปใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ในต่างประเทศหรือว่าต่างแดนนี่ก็ อาจจะเป็นทางเลือกนึงเนาะว่าไปอยู่สบายหรือว่าเป็นมีอย่างซี่เนาะมากมีอย่างซี่แต่ก็ต้องได้บึงว่าบึงหรือว่ามีการจัดการวางแผนเนาะการบริหารการเงินการคักแน่เนาะหรือว่าแล้วก็มีการค้นคว้าศึกษาบึงแล้วก็ให้เข้าใจถึงกฎหมายของเซ็นเตอร์ลิงให้ดีก่อนที่อ่านทีย้ายไปเนาะก็บ่อยากให้มีผลกระทบอันนี้ก็ต้องคิดบึงยังมีเวลาอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นสิเริ่มใช้ในวันที่20ของเดือนกันยาเนาะเดือนเซปเทมเบอร์ปีนี้เนาะนี่ก็ฝากไปอีกเดือนนึงอีกข่าวนึงเนาะการประเทศอังกฤษก็จะมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วซึ่งนายกรัฐมนตรีที่ลาออกเนาะประธานคือสตาร์เมอร์นั่นเนาะก็ว่าต้องมีความกดดันเนาะให้แปลว่าลาออกจากตําแหน่งไปอันนี้เพิ่นก็คือว่าต้องได้ย้ายออกทําเนียบของนายกเนาะอยู่ที่บ้านเลขที่10 Downing Street ทําเนียบแล้วก็แน่นอนกับว่าผู้ที่เข้ามาแทนที่ท่านเนาะเข้ามาดํารงตําแหน่งแทนท่านก็คือพนักท่านแอนดี้เบอร์แฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่เนาะก็ได้เข้าพิธีสาบานตนเป็นที่เฮียมอ้อยแล้วเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่7ของสหราชอาณาจักรในระยะ10ปีผ่านมาเนาะอันนี้เพิ่นได้เข้ามาก็ได้มีประชุมหลังจากของประชุมเพิ่นก็ได้เข้าเฝ้ากษัตริย์เจ้าเนาะพิธีพระราชวังบักกิงแฮมซึ่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ก็ไปว่ายกเลิกเนาะกันถือว่าเป็นธรรมเนียมต้องได้มีการกล่าวคำปราศัยเทือทำอิฐหลังจากดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติผ่านมาอีกาเพิ่นบ่ได้มีเนาะบ่ได้ออกต่อสาธารณชนหรือว่าปราศัยต่อสาธารณชนนี่ก็ถือว่าเป็นอีกการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เทือทำอิฐเลยก็ว่าได้เนาะในระยะ40ปีของประวัติศาสตร์ของทั้งสาราชอาณาจักรผ่านมาเนาะมีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องแบบบริษัทฟ้าออริจินเนาะออริจินเอเนจีนี่มีข่าวออกมากับเตือนเนาะอาจจะมีการกำลังสืบสวนอยู่ในระยะนี้ว่าอาจจะมีการแฮกเอาไปไม่อย่างสิลักเอาข้อมูลเนาะมีการลักเอาข้อมูลส่งต่อไปให้องค์การอื่นไม่อย่างสิเนาะเพราะว่าคือบันทึกเนาะข้อมูลของลูกค้าเบื้องต้นเนาะบ่ว่าจะเป็นชื่อบ่อีเมลที่อยู่วันเดือนปีเกิดโทรศัพท์แล้วก็ประวัติการอันจ่ายค่าบิลไฟฟ้าแม่นหยังซี่นะก็มีการส่งต่อเก็บกรรมส่งต่อไปอันนี้เพิ่นก็ทางการเพิ่นก็กําลังสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะในตอนบ่ายมื้อวันพุธผ่านมานี่แหละเพิ่นออกมาประมาณลูกค้าประมาณเกือบ5ล้านคนเนาะที่ว่าอาจจะมีผลกระทบต่อกันที่ว่าไซเบอร์กระเมิดทั้งด้านไซเบอร์นี่เนาะทั้งด้านแฮกเข้าไปนี่เอาข้อมูลนี่อันนี้ก็ต่อไปเนาะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะว่ามีผลกระทบแนวใดแนวหนึ่งหรือบ่อันนี้ก็ข้าพเจ้าก็กําลังสอบสวนเนาะหรือว่าจะอาจจะต่อมารายงานให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบต่อไป

ฟังข่าวกันกันหน่อยเป็นข่าวจากนครหลวงวอชิงตันประเทศสหรัฐในมือวันที่24กรกฎาคมว่าศูนย์กลางควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐได้รายงานถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการสอบสวนสืบสวนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากปรสิตหรือไซโครสปอราซึ่งเหตุให้เกิดมีอาการเจ็บท้องหรือว่าลงท้องอย่างหุนแหงซึ่งพบตามการแพร่ระบาดในอีกอย่างน้อยถึง4รัฐด้วยกันซึ่งได้แก่รัฐอิลลินอยส์แคนซัสโอคลาโฮมาและเพนซิลเวเนียนอกจากนั้นแล้วก็อยู่ในรัฐอินเดียนาเคนทักกี้มิชิแกนโอไฮโอเวสเทอร์จิเนียซึ่งก่อนหน้านี้มียืนยันแล้วถึงการยังยืนยันเป็นเหตุให้ตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวขยายวงไปในอย่างหน่อย41รัฐจากทั้งหมด50รัฐในสหรัฐอเมริกาและนครหลวงวอชิงตันและนับว่าเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อไซโครสปอราครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในสหรัฐอเมริกาการยืนยันรัฐที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มเติมมันจะช่วยติดตามของหนทางของการแพร่เชื้อของผลิตภัณฑ์อาหารที่อาจมีการเปื้อนผ่านในสายระบุธุรกิจอื่นที่อาจได้หับสินค้าล็อกเดียวกันจึงต้องมีการตั้งข้อสงสัยมีการปวดไปถึงลักเหตุผลเซนว่าพักกาดหอมมันฟอยแล้วก็ที่เสิร์ฟในห้านทาโกเบลจากซัพพลายของในเม็กซิโกโรคดังกล่าวเกิดจากปรสิตไซโครสปอราซึ่งแพร่ขยายผ่านอาหารหรือน้ำที่เปื้อนโดยเฉพาะผักและหมากไม้สดที่ล้างบ่สะอาดอาการสำคัญนั่นได้แก่การลงท้องเกิดอาการท้องเสียเป็นน้ำอย่างหุนแหงมีอาการปวดท้องมีอาการเบื่ออาหารเมื่อยกับน้ำหนักลดลงมีอาการคลื่นไส้เดือดซ่านขาดการว่าจำนวนผู้ป่วยอาจเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากโรคนี้มีระยะในการปักตัวเองมันประมาณ1อาทิตย์และมักพบพ่อการระบาดหลายในระยะฤดูร้อนอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมีในระยะเวลาระหว่างเดือนพฤษภาไปหาสิงหาในแต่ละปีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐได้กล่าวว่าโดยส่วนตัวยังคงเชื่อมั่นว่าจีนและรัสเซียจะบ่ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการเหตุสงครามกับสหรัฐและก็เตือนว่าหากทั้งสองประเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของตนเองหลายขึ้นโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของประเทศจีนยืนยันและก็ยังยืนระหว่างการพบปะหารือกันที่นครหลวงปักกิ่งเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาว่าจีนจะบ่ส่งมอบหรือจำหน่ายอาวุธให้แก่อิหร่านเพราะว่าทางกงหรือผ่านบริษัทของจีนในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของสหรัฐก็ยืนยันผู้นำของสหรัฐรัสเซียก็ยืนยันในทำนองเดียวกันว่าจะบ่มีการขายอาวุธให้แก่รัฐบาลเตหะรานอย่างไรก็ดีคำกล่าวของท่านโดนัลด์ทรัมป์มีขึ้นหลังจากท่านฟิตแอคเซอร์รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศของสหรัฐกล่าวต่อคณะกรรมการยัดสรรทางด้านงบประมาณของวุฒิสภาเมื่ออาทิตย์แล้วนี่ว่ารัสเซียและจีนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอิหร่านในบางด้านถึงแม้ว่าจะบ่ได้เปิดเผยรายละเอียดตามแหล่งข่าวซึ่งรับทราบข้อมูลของสหรัฐเปิดเผยว่าการโจมตีเป้าหมายของสำนักข่าว CIA ในภูมิภาคอัลเปอร์เซียโดยอิหร่านเมื่อระยะต้นของสงครามเหตุให้หน่วยข่าวของสหรัฐสืบสวนว่ารัสเซียให้ความช่วยเหลืออิหร่านด้านข้อมูล
กำหนดเป้าหมายหรือเทคโนโลยีโดรนหรือบ่แม้กระทั่งทำเนียบแรมแรงปฏิเสธแสดงความเห็นต่อรายงานดังกล่าวเป็นข่าวจากนครหลวงปักกิ่งประเทศจีนในมือวันที่24กรกฎาคมว่าส่วนการค้าของประเทศจีนได้ออกแถลงการประกาศห้ามส่งออกสินค้าที่สามารถไต่ได้เพราะว่าในภาคพลเรือนและภาคของทหารหรือสินค้าที่ใส่ได้2ทางแก่นิติบุคคลในสหภาพยุโรปหรือ EU เพิ่มอีก14แห่งโดยมีผลบังคับใส่ทันทีโดยเวียกงานในยุโรปที่อยู่ในบัญชีดำรวมไปถึงบริษัท Right Metal ผลิตประเภทยานยนต์และอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นกรณีใหญ่ของเยอรมนีและบริษัท Wigo Photonics ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บรรดาแถวหน้าของประเทศโปแลนด์ซึ่งนอกจากนี้จีนยังห้ามองค์กรหรือบุคคลต่างชาติเปลี่ยนโอนหรือจัดหาสินค้าประเภทดังกล่าวซึ่งมีแรงกำเนิดจากจีนให้แก่หน่วยเวียกงานที่อยู่ในบัญชีต้องห้ามอย่างไรก็ดีผู้ส่งออกของจีนสามารถยื่นคำขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษได้สินค้าใส่ได้2ทางที่ควบคุมซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่สามารถใส่ได้เพราะว่าในภาคพลเรือนและภาคการทหารรวมไปถึงแอร์หาดหายากบางชนิดซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตโดรนและชิปอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวของจีนเกิดขึ้นเพียงมือเดียวหลังจาก EU ประกาศสถานการณ์คอมบาทรัสเซียในสุดที่21จากกรณีสงครามในยูเครนโดยรวมบริษัทจากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง14แห่งไว้ในบัญชีคอมบาทอีกด้วยเป็นข่าวจากทางคอนหลวงนิวเดลีประเทศอินเดียในมือวันที่24กรกฎาคมว่าการเจรจาเกิดขึ้นบ่ทันใดสัปดาห์หลังจากที่ทานโซนอมวังซุกซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวชาวอินเดียยุติการอดอาหารประท้วงจนถึง26มื้อจึงเห็นได้เกิดความหวังว่าทั้ง2ฝ่ายอาจบรรลุข้อตกลงกันได้หลังจากเยาวชนหลายหมื่นคนมากันพากันรวมตัวกันในกรุงนิวเดลีเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีลาออกเพื่อรับผิดชอบกรณีข้อสอบโรงเรียนแพทย์มีการหัวไหลการเจรจาเท่านี้เป็นกองประชุมที่มีเนื้อในสำคัญระหว่าง2ฝ่ายหลังจากมีการเจรจาเบื้องต้นในมื้อวันจันทร์วันที่20ผ่านมาแทนฝ่ายรัฐบาลได้แก่รัฐมนตรีอาวุโสอานชากัตนัดดารัฐมนตรีสาธารณสุขของอินเดียและดร.อิเชนทราสิงห์รัฐมนตรีวิทยาศาสตร์ของประเทศอินเดียในขณะที่ฝ่ายผู้ประท้วงแก่ท่านสรัฟดาสและท่านอาชุโตสสันพาเป็นโคศกพรรคแมงสาบจันตานำพรรคดังกล่าวพวกเขาได้แจ้งให้รัฐมนตรีทราบว่าจะโอ้หับโอ้ยอมหับสิ่งใดหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาบลลาออกพร้อมเตือนว่าการประท้วงขยายวงกว้างหลายขึ้นหากว่ามีการดำเนินการดังกล่าวรัฐบาลขอเวลาจนถึงตอนบ่ายของมืออื่นเพื่อตอบในประเด็นการลาออกของรัฐมนตรีและพวกเจ้าหวังว่ารัฐบาลจะปลดท่านรามินทราซึ่งเป็นประธานซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของอินเดียโดยไวที่สุดหรือให้ตัวเราเองประกาศลาออกเพื่อจะได้มีการยุติเรื่องเก่านี้นอกเหนือจากการลาออกของรัฐมนตรีแล้วผู้ประท้วงยังต้องการให้ยกเลิกคดีเต็มตำรวจฟ้องห้องผู้ประท้วงแต่จ่ายค่าสดเสยให้แก่ครอบครัวของนักเรียนหลายกว่า10คนซึ่งสื่อท้องถิ่นในรายงานว่าพวกพระเจ้าแมนยกชีวิตของตัวเองหลังจากเกิดเรื่องขอตอบหัวไหลดังกล่าวในเดือนพฤษภาที่ผ่านมา

0: วัยรุ่นในประเทศออสเตรเลียมีความสามารถในการเฮ็ดเวียกรับค่าจ้างได้ภายใต้ข้อจำกัดบางประการโดยมีสิทธิ์ในการจ้างเวียกงานทั่วไปคุ้มครองแรงงานประเภทเยาวชนนี่คือสิ่งที่ควรรู้ในฐานะผู้ปกครองของแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า18ปีประเทศออสเตรเลียบ่มีกฎหมายระดับชาติที่กำหนดอายุขั้นต่ำในการเฮ็ดเวียกกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างเวียกงานเด็กน้อยจำกัดข้อจำกัดเกี่ยวกับประเภทของเวียกงานที่อนุญาตและตัวโมงในการเฮ็ดเวียกปวดกล้าให้แน่ใจว่าลูกหลานของทานได้รับสลิปเงินเดือนกับเก็บค่าหักษาหลักฐานต่างๆไว้ด้วยตนเองผู้ปกครองสามารถติดต่อของการหรือว่าสำนักงานผู้ตรวจการด้านการเฮ็ดเวียกที่เป็นธรรมหรือขอคำปรึกษาหารือทางด้านกฎหมายเพื่อช่วยลูกหลานของทานแก้ไขปัญหาในบ่อนที่ทำงานได้หากว่าทานต้องการอยากทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบใดๆที่ใส่บังคับกับลูกหลานของทานโปรดเข้าไปที่เว็บไซต์ขององค์การ Fair Work Ombudsman สำหรับแรงงานประเภทเยาวชนซึ่งพวกเจ้ามีเว็บไซต์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอายุการเฮ็ดเวียกขั้นต่ำแต่ละรัฐและดินแดนมีกฎหมายของตนเองเกี่ยวกับอายุอันเหมาะสมในการเริ่มเฮ็ดเวียกหากต้องการอยากทราบว่ากฎระเบียบใดๆไปบังคับกับลูกหลานของทานให้ทานเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานองค์การผู้ตรวจการด้านการเฮ็ดเวียกที่เป็นธรรมหรือว่า Fair Work Ombudsman สำหรับแรงงานประเภทเยาวชนพวกเจ้ามีหน้าเว็บไซต์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอายุขั้นต่ำในการเฮ็ดเวียกท่านสามารถกวดกล้าเพิ่งอายุที่ท่านสามารถเริ่มเฮ็ดเวียกได้ในรัฐหรือเขตปกครองของท่านโดยเพิ่งจากลิงก์ในหน้าเว็บไซต์นั้นในทั่วประเทศออสเตรเลียมีการกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับชั่วโมงและมือเฮ็ดเวียกของลูกหลานของทานเพื่อให้แน่ใจว่าการเฮ็ดเวียกจะบ่รบกวนการเฮียนของพวกเจ้าซึ่งโดยทั่วไปแล้วเด็กน้อยเยาวชนที่อยู่ในวัยเฮียนปากบังคับบ่สามารถเฮ็ดเวียกได้ในระยะเวลาเฮียนปกติควรกวดสอบเบิ่งกับหน่วยเวียกงานทางด้านการศึกษาของรัฐหรือเขตปกครองของทานเกี่ยวกับอายุการศึกษาภาคบังคับในพื้นที่หรือว่าบ่อนของที่ท่านได้อยู่อาศัยนั้นมีขอยกเว้นบ้างประการเช่นการเฮียนที่บ้านถึงการที่นักเฮียนที่เฮียนอยู่ที่บ้านจะสามารถเฮ็ดเวียกในระยะเวลาเฮียนปกติได้หรือบ่ฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติการเฮียนอยู่ที่เขตบ้านของรัฐหรือเขตปกครองนั้นๆอาจมีขอยกเว้นสำหรับเวียกงานด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นเฮาได้รับคำถามจากผู้ปกครองที่รู้สึกเป็นความวิตกกังวลที่บางเทื่อลูกอายุ16ปีของเขาเจ้าเฮ็ดเวียกที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดจนถึงบ่าย 2:00 น.ความจริงแล้วในรัฐนิวเซาเวลส์บ่มีข้อห้ามใดๆสําหรับผู้มีอายุ15ปีขึ้นไป
1: แล้วก็ข่าวที่มีคนจับตาหรือว่าติดตามอยู่ในระยะนี้ก็คงจะเป็นข่าวของที่ว่าโรงพยาบาล BLL เนาะซึ่งเป็นเครือโรงพยาบาลเอกชนของไทยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์อาจจะมีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายปลูกถ่ายอวัยวะข้ามชาติซึ่งล่าสุดนี้รัฐบาลลาวเริ่มมีการกันไว้เนาะได้ออกมาทั้งกระทรวงสาธารณสุขสาธารณสุขแล้วได้ออกหนังสือสั่งให้องค์พยาบาล BLL ระงับการให้บริการการชั่วคราวเนาะเพื่อเปิดทางให้ทั้งเจ้าหน้าที่เข้ากวดสอบรวมทั้งหลักฐานเนาะและก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้นี่มีขึ้นเพื่อสร้างความกระจ่างและก็ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเป็นว่าถึงก่อนหน้านั้นก็สื่อของไต้หวันได้ส่งผู้สื่อ ผู้สื่อข่าวเนาะแปลงตัวเข้าไปติดต่อขอรับบริการปลูกถ่ายอวัยวะในโรงพยาบาลสนามของลาว2แห่งโดยอ้างว่าสามารถจัดหาไตหรือว่ามะไข่หลังเนาะสำหรับปลูกถ่ายได้ในราคาประมาณ180,000ดอลลาร์สหรัฐอากาศแต่งานกันยังระบุอีกว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีนายหน้าจากหลายประเทศและดินแดนเนาะทั้งฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียและก็ไต้หวันถึงคณะทีมแพทย์ผู้ที่ว่าปลูกไทยนั้นก็เป็นจากเป็นคนจีนเนาะอาการซึ่งการที่รัฐบาลลาวสั่งระงับโรงพยาบาลในเวลานี้กันยังบ่ได้พิสูจน์เนาะบ่แม่นขอพิสูจน์ว่ามีความผิดเกิดขึ้นแท้จริงแต่เป็นสัญญาณสำคัญไอ้ข้อกล่าวหาจากสื่อไต้หวันเนาะได้สร้างแรงกดดันมาจากมาเพียงพอเนาะจากจนรัฐบาลลาวก็ต้องอาจสิบ่สามารถที่ปล่อยเรื่องนี้ให้เงียบหายไปได้เนาะเพราะว่าถ้าว่าปล่อยให้อันข้อกล่าวหานี่ขยายโตโดยที่บ่มีการกวดสอบความเสียหายก็จะบ่มันสิบ่หยุดเท่านี้เนาะแต่โรงพยาบาลเดียวนี้เนาะแต่ว่าก็อาจจะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของระบบสาธารณสุขการท่องเที่ยวแบบเติมการแพทย์และก็ภาพลักษณ์ของเราทั้งประเทศเลยเนาะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วงหัวเรื่องหัวต่อของคดีนี่แหละการสอบสวนก็พบความผิดก็จะเป็นโอกาสให้ทางโรงพยาบาลในกู้ความเชื่อกลับคืนมาแต่หากว่ามีเครือข่ายอวัยวะข้ามชาติอยู่เบื้องหลังแท้จริงก็คราวนี้ก็อาจจะต้องสืบเสือนเนาะของสื่อไต้หวันที่ว่ามีความอันสาธารณสุขที่ให้ขึ้นมานั่นอันนี้ก็เป็นบอกว่าทั้งที่ว่าปลอมเป็นนักข่าวไต้หวันปลอมเป็นญาติพี่น้องของผู้ที่ไปเปลี่ยนเนาะไปเปลี่ยนไตไปเปลี่ยนหรือว่ามาไข่หลังอยู่ที่ลาวแล้วก็ปลอมตัวเข้าไปก็นายหน้าคนจีนก็ได้นำพาไปเนาะก็พาไปก่อนทำอิฐพาไปห้องหมอ105

ใดในนานครับบ่สามารถที่จะตอบได้ก็เลยมันเกิดเรื่องเนาะตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นก็ต้องเล่นติดตามกันต่อไปเนาะว่าถ้าเป็นจริงเพราะว่าองค์หมอ BLL นี่ก็มีความมีชื่อเสียงเนาะโดยเฉพาะกันทางด้านที่ว่าคลอดลูกหรือว่าเอาลูกออกก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้หลายคนก็ไปใช้บริการซึ่งเท่าที่ผ่านมาก็หลายคนค่ะปันวิตกเนาะเพราะว่าก็มีเคสนึงหรือว่ามีกรณีนึงที่ว่าไปใช้บริการอีห้องหมอนี่แล้วก็ทั้งห้องหมอพยายามไปว่าอยากยัดเยียดเนาะไปว่าไปพาคลอดเนาะในการพาคลอดก็ต้องได้ใส่เฮ็ดให้สลึมสลือเนาะอย่างน้อยหรือว่าอาจจะใส่ยาสลบแต่ว่าคนไข้เองปฏิเสธเนาะไปว่าบ่ฮู้แต่ว่าก็เลยมีการย้ายไปห้องหมอใหม่เนาะกระทรวงใหม่แต่ก็ผู้เกี่ยวเองก็สามารถคลอดแบบธรรมชาติได้เพราะว่าลูก2คนก่อนหน้านั้นก็เป็นคลอดแบบธรรมชาติก็เริ่มมีสร้างความคุ้มเคือกันเพราะว่าทั้งที่การที่ห้องหมอปฏิบัติแบบนี้อันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนและก็การเก็บกรรมข้อมูลหรือว่าหลักฐานต่างๆกันอยู่เนาะก็แต่ว่าก็มีการขุดคุยหลายกรณีออกมาเนาะในกรณีออกมากับบ่ฮู้ว่าเป็นใดเฮ็ดให้คนไข้หลายคนมีความย่านบ่ที่ว่าวันวิตกเนาะว่าที่ผ่านมานั้นเกิดหยังขึ้นหรือบ่อันนี้เฮาก็ต้องติดตามกันเนาะทางว่ามีข่าวความคืบหน้าแนวใดก็อาจจะมาเสนอท่านผู้ฟังอีกเนาะอันนี้เพิ่นก็ยังบ่ได้แบบว่าจนกว่าที่จะมียังพิสูจน์เนาะว่ามีความผิดอันนี้ก็ลูกค้าหรือว่าทั้งโรงพยาบาลก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนาะในตอนนี้ได้ฟังติดตามกันต่อไปเนาะแล้วก็ในข่าวเนาะที่ว่าออกมานี่ซึ่งประเทศพื้นที่หลายๆประเทศเนาะที่ว่ามีการประกาศที่ว่าห้ามบ่ให้ใส่ชุดคลุมหน้าเนาะหรือว่าเบอร์กานั่นก็ในพื้นที่อันที่ออกมานี่เนาะทั้งนายกรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กเองเนาะนั่นท่านเปเต้ได้ออกมาประกาศเนาะที่มีการประกาศที่ห้ามเนาะได้ว่าให้นักเรียนเนาะว่าให้นักเรียนได้อยู่ในมหาวิทยาลัยบ่แม่นอย่างที่เนาะไปว่าแล้วอันเพิ่มเติมขึ้นอีกเนาะเพราะว่าก่อนหน้านั้นรัฐบาลเดนมาร์กได้มีการประกาศแผนที่ว่าออกมาเนาะแปลว่าเพราะว่าผู้จะเป็นอยู่ในโรงเรียนบ่หรือมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องมีการบ่ให้ใส่เนาะบ่ให้ใส่ชุดคุมหน้าไปปิดหน้ากานั่นอันนี้นี่มันเพิ่มเติมจากกฎหมายที่เคยมีมาแต่ปี2018ที่ว่าประเทศเดนมาร์กนี่ก็ห้ามบ่ให้สวมใส่ชุดนี่ออกไปในที่สาธารณชนในทั่วประเทศอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็มาเพิ่มเติมว่าอยู่ตามโรงเรียนว่าอยู่ตามโรงเรียนนั่นว่าเพิ่นห้ามเนาะเพราะว่าอันนี้อาจจะมีการเป็นการมุ่งปราบปรามสิ่งที่รัฐบาลห้องว่าสังคมคู่ขนานหรือว่าการควบคุมทางสังคมในทางลบเนาะภายในชุมชนผู้อพยพที่รัฐบาลเบิ่งว่าบ่สามารถที่จะบูรณาการเข้ากับสังคมเดนมาร์กได้อย่างเพียงพอเป็นกับมีทางการอาการเพิ่นบอกว่าสังคมคู่ขนานนี้เนาะมีเป็นญาณที่มีประชากรมากหลายที่สุดเนาะของครึ่งนึงเป็นคนอพยพแล้วก็ผู้ที่มีพื้นฐานมาจากประเทศที่ว่านอกโลกทั้งตะวันตกแล้วก็รัฐบาลระบุว่ามาตรการเหล่านี้เป็นเป้าหมายเพื่อส่งเสริมบูรณาการเข้าสู่สังคมแล้วก็รักษาค่านิยมดั้งเดิมของเดนมาร์กหมายความว่าเพิ่นพยายามเนาะเฮ็ดให้ว่าผู้ที่ว่ามาตั้งถิ่นฐานหรือว่ามาอยู่นะให้สามารถที่ว่าจะปรับตัวเข้ากับสังคมของเดนมาร์กซึ่งปัจจุบันนี้ก็เดนมาร์กก็ถือว่าเป็นประเทศนึงเนาะในประเทศยุโรปที่มีนโยบายกวดคนเข้าเมืองที่เข้มงวดที่สุดโดยที่มาตรการดังกล่าวได้บังคับใช้อยู่แล้วเนาะในกรณีก็ได้คือการห้ามสวมชุดสวมผู้กล้าหรือว่านี่ก็เนาะในสถานที่สาธารณะแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนเนาะก็อาจจะถูกปรับหมายถึง10,000โครนเนาะเงินของเดนมาร์กนี่เพิ่นก็ออกมาฝ่าฝืนได้ออกไปปรากฏมาเป็นห้องมันยังjewelry law ที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่
สามารถ

0: ยึดทรัพย์สินมีค่าบางส่วนของผู้ขอลี้ภัยเพื่อนำไปซวยค่าใช้จ่ายในการดูแลแล้วก็ที่ทำหักเนาะซึ่งข้อเสนอใหม่นี้ก็แปลว่ายังเกิดตัวเป็นแผนการของรัฐบาลที่จะห้ามแปลว่าการประกาศเนาะเชิญชวนหรือว่าการละหมาดเนาะไอ้ทางศาสนาอิสลามผ่านเครื่องขยายเสียงอันนี้นี่ก็เพิ่นก็ยังมีพิจารณาเรื่องนี้อยู่เนาะแบบว่าบ่ให้ใส่เครื่องไอ้อุปกรณ์มันยังสินะใส่เครื่องกระจายเสียงออกไปมีเสียงดังเนาะอันนี้แปลว่าเสียงการละหมาดหรือว่าการไหว้พระเนาะของทางผู้ปฏิบัตินั้นบ่ควรให้ดังต้องเหนือแปลว่าไปบ่ให้ออกไปนอกบ้านสันต่อไปให้มีแต่อยู่ภายในบ้านเนาะอยู่ในอันนั้นแล้วก็แบบว่าเสียงดังออกไปไปรวมไปถึงชาวบ้านบ่หรือว่าเป็นผลกระทบภายชาวบ้านที่ว่าบ่ได้นับถือศาสนานั้นได้ยินเนาะอันนี้เพิ่นก็กําลังพิจารณาตัวนี้แล้วก็เพิ่นก็ยังระบุอีกแต่ว่ากระบวนการต่อการกลายเป็นอิสลามเนาะที่กําลังเข้ามามีบทบาทในพื้นที่สาธารณะของประเทศเดนมาร์กคันมันหลายเกินไปแล้วดังนั้นก็ได้หางกฎหมายเนาะดังกล่าวนี้ขึ้นมาเสนอเพื่อพิจารณาให้ทางรัฐสภาในฐานะส่วนตัวของการปฏิบัติการเพิ่มเติมกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนกันยังมีนอกจากเดนมาร์กแล้วกันยังมีหลายๆประเทศเนาะที่ออกมาเริ่มปฏิบัติการแบบคล้ายๆกันเส้นเดียวกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้เส้นเดียวกันเนาะเพิ่นก็ออกมาแล้วก็ข้าพเจ้าอยากฝากไว้เนาะคือผ่านมาแปลว่าตอนในระยะนี้หลังจากเดือน7ผ่านไปนี้ก็เป็นฤดูกาลของเงินคืนเงินภาษีคืนหรือว่าการเคลมแท็กคืนไม่อย่างซินะให้ระมัดระวังกันอีกเนาะเพราะว่าคือเว้าแล้วมีสาธิบนี่สวยโอกาสในทุกวิธีการแต่อาทิตย์นี้เนาะกระทั่งองค์การภาษีแห่งรัฐหรือว่า Australian Tax Office เนาะ ATO นั้นได้ออกมาประกาศเนาะว่าได้มีพวกมิสาธิบหานะสวยโอกาสส่งอีเมลเนาะไปให้นะไปให้หลายคนไม่อย่างสิล่ะแต่ก็ส่งไปว่าจากของการATO เนาะหรือว่าภาษีนี่กันได้มีการนัดสันต่อไปไปว่ามีการนัดเนาะแต่ก็บอกมีวันที่เวลาคักแน่แล้วมันก็ว่าอันนี้มันขอความจากของการภาษีของรัฐออสเตรเลียนี่เนาะก็เพิ่นบอกว่าบ่ให้ตอบบ่ให้มีหยังดอกเนาะแต่ว่าให้มีนัดเนาะให้ชื่อว่ามีนัดแล้วก็แนะนําว่าให้โทรศัพท์เนาะนัดในวันที่เท่านั้นเท่านี้เนาะเพิ่นก็ใส่วันที่แล้วก็มีเวลาแล้วก็เพิ่นบอกว่านัดโดยการโทรศัพท์เนาะโทรศัพท์อันนั้นแล้วก็เพื่อที่ว่าทบทวนหรือว่าสิคันสิอยากย้ายบ่หรือว่าอยากย้ายการนัดของท่านแม่นอย่างซินะก็ให้ใส่แม่นอย่างซิแหละไปว่าเข้าไปบ่ท่านบ่นี่แม่นอย่างซินะให้จัดการแม่นอย่างซิเนาะแล้วก็ให้ท่านโทรไปติดต่อสอบถามเนาะลมเกี่ยวกับเรื่องนัดของท่านที่ในวันดังกล่าวแม่นอย่างซิเนาะเขาก็บอกมาดังนั้นอันนี้เพิ่นเตือนเพิ่นหรือว่าเป็นบ่แม่นจากของการภาษีดังนั้นก็ให้ระมัดระวังเนาะไปว่ามันสิมาในทุกรูปแบบแม่นอย่างซี่แหละดังนั้นก็ให้ระมัดระวังกันในการที่ใช้สติเนาะแล้วก็อีกอันนึงเนาะกลับมาฝากกันค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย่านอันย่านพอสมควรเนาะสําหรับข่าวที่ออกมาในประเทศไทยที่ในอาทิตย์นี้แหละเพิ่นออกมาแบบว่าทลายโรงงานเนสคาเฟ่แล้วก็โอวัลตินปลอมคือว่ากินไปแล้วอาจจะเสี่ยงถึงชีวิตเนาะเป็นของเถื่อนยี่ห้อดังนี่มีอีกหลายยี่ห้อดังนั้นก็ฝากเตือนเนาะสําหรับท่านที่มักซื้อเนาะของได้ว่าเป็นซองมาอย่างกาแฟซองบ่โอวัลตินซองมาอย่างซี่นะเพิ่นก็บ่เฮาก็บ่ฮู้จักของแท้ของปลอมแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเป็นโรงงานใหญ่พอสมควรเนาะที่ว่าทางการไทยเพิ่นได้ไปจับหรือว่าไปจับกลุ่มในอาทิตย์นี้อันนี้ก็เลยเอามาฝากกันเตือนในระยะนี้ก็คนก็เฮาก็บ่ฮู้เนาะเพราะว่าอันนี้บ่นอกจากเนื้อนี้ไปก็อาจจะมีสิ่งอื่นๆก็เฮาบริโภคหยังก็ให้ระมัดระวังกันนั่นแหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ให้ระมัดระวังกันอันนี้ก็ ไอ้เพศไทยทั้งมีสติคือว่าวหันแหลนฟังเนาะอากาขอประกาศเนาะสำหรับอันที่มักกีฬาเนาะการมดไปแล้วสำหรับการแข่งขันเตะบาลในอาทิตย์ผ่านมานี่เนาะการถือว่าได้แซมผ่านไปแล้วเนาะสำหรับทีมสเปนก็สามารถล้มแซมแซมเก่าได้เนาะอาร์เจนตินาไปหักเนเลยอันนี้ก็แปลว่าเป็นถล่มทลายไม่อย่างสิแหละดังนั้นก็เนาะก็ได้มดไปก็ยังอีก4ปีทั้งหน้าเพิ่นแหละเนาะสำหรับทีมเตะบาลทรายก็คือว่าวแหละแปลว่า2030นี่ก็เป็นครบรอบ100ปีก็สิมีหลายประเทศที่ว่าเป็นกับภาพห่วมเนาะมีทั้ง6ประเทศพุ่นทั้งอเมริกาใต้ได้แล้วก็ทั้งยุโรปได้อาการมาต่อกันเนาะสำหรับท่านที่มักกีฬานี่ก็แม่นการแข่งขันกีฬา Commonwealth Game ครั้งที่23เนาะที่กับภาพก็แม่นอยู่ที่เมืองกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์เนาะก็เริ่มตั้งแต่วันที่23เป็นต้นมาจนฮอดพุ่นแล้ววันที่2ของเดือนสิงหาคมพุ่นเนาะก็จะมีผู้ที่เข้าห่วมนักกีฬาเข้าห่วมประมาณ 3,000 คนจาก74ประเทศเนาะอันนี้ก็ถือว่าลดลงเนาะเพราะว่าจากกีฬาที่มีก่อนหน้านั้นว่าจะมีประเภทกีฬาแข่งขัน19ประเภทแต่ว่าลดลง10ประเทศ10ประเภทเนาะเพราะว่าก่อนหน้าธรรมดาแล้วต้นต่อเดิมหันจะแม่นรัฐวิกตอเรียของเฮานี่แหละเป็นผู้จัดเนาะการแข่งขันคอมมอนเวลปี2026นี่แต่ว่ากะทั้งรัฐบาลวิกตอเรียเพิ่นได้ถอนตัวเนาะเนื่องจากค่าใช้จ่ายงบประมาณไม่อย่างทางมันบานปลายมันลายเกินไปก็เลยเพิ่นก็เลยถอนตัวกะเมืองกลาสโกของสกอตแลนด์นี่ก็เลยรับเป็นเจ้าภาพแทนดังนั้นก็เลยแต่ว่ามีของเงื่อนไขว่าต้องได้ลดประเภทเนาะหรือว่าจำนวนกีฬาแข่งขันหันลงจากที่ควรเป็น19ประเภทนั้นก็ลงมาเป็น10ประเภทเนาะอันนี้ก็หน่อยลงหลายเติบเกือบครึ่งยังไงก็ดีก็ได้เหตุให้มันเกิดขึ้นเนาะเกิดขึ้นก็ท่านสามารถติดตามได้เนาะการแข่งขันนี่อันทั้ง27 plus เพิ่นว่า27 plus เนาะมามีการถ่ายทอดให้ได้ชมกันสำหรับท่านที่มักกีฬาประเภทนี้ติดตามชมกันได้แล้วก็ขอประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับชาวพุทธบริษัททั้งหลายก็อย่าลืมเนาะมื้ออื่นนี้เนาะวันอาทิตย์ที่26อาจจะทางวัดดาวเมลเบิร์นเพิ่นก็จะได้ทําพิธีทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญเข้าพรรษาเนาะเข้าพรรษาอันอาจารย์เนาะครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิเข้าจําพรรษากันก็มีโอกาสกับปฐวายน้ำฝนบอหรือว่าเทียนพรรษาไม่อย่างเนาะก็เป็นสิริมงคลให้พอระยะ3เดือนที่จำพรรษานี่เนาะก็คือว่าแล้วว่าอาจารย์เพิ่นก็บดาก็บ่มีกิจส่งหยังเพิ่นก็จะต้องได้จำศีลเนาะจำพรรษาอยู่ในวัดเนาะอันนี้ก็เชิญส่วนเนาะชาวพุทธบริษัททั้งหลายไปร่วมว่าบ่ทันมื้ออื่นเนาะก็ทั้งวัดธรรมนิเวศท่านเพิ่นสิได้จัดขึ้นในวันที่2เป็นอาทิตย์ต่อไปเนาะวันอาทิตย์ที่2เดือนสิงหาสำหรับบาทเขาพันศาฝากประชาสัมพันธ์หนึ่งทุกท่านกัน
1: ประชาสัมพันธ์จากวัดเหล่าธรรมนิเวศซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่1970 South Chipland Highway ภูมิแกรนเบิร์นตั้งวัดเหล่าธรรมนิเวศขอแจ้งมายังพี่น้องชาวเหล่าทราบว่าคุณเขาพันศาของวัดเหล่าธรรมนิเวศจัดให้มีขึ้นในมื้อวันที่2ออกัสต์2026เริ่มแต่ 9:30 ตอนเช้าเป็นต้นไปเอาละท่านฟังมาฮอดนี้รายการวิทยุภาคภาษาลาวของบ่ฮอดก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเสาร์หน้าอยู่ดีมีแห่งสุขสุขคนสบายดี